0: ลาซาบอลอบาการเมรลับเปิบตัวเวดไนซ์สากแฟร์แฟงตรอรอการเมรอันในกึศซอไปดีตองเกิลลับในแต่ที่มีหายเติม
1: นอรมแฮร์สวิงดักลักมรำก้อมจริงเป็นนางมาตะพรำแคพามนำบาร์บอประเจตพรอรูตนางบาร์กสินนำบาร์บอประเจตพรอนตุกเวลปอนามาทวดสากรงไปเวลตุยฮวายังกันกรับสาเกดเดินตำแปลสวิงเติมจารดักลักอารมณ์กับก้นเรียบร้อยกับปอลไปให้กับดังปมรูปนงปราบผมให้จินโตถึงเงินรูปจากตะลากมองคอก็เดิมปอลจิมให้กี่ห้อปอกเสียมดังโบรสโรไปมก้อมเจียงปอบรบินดังล่านองยืนเดินเบื้องหุ่นนักปอลเพราะปอลจะปรำมังแองเตินยันแต่ดีนักมันตั้งตุ่งแหงสายซุปซอกเปิบนอนยุดดูบัลซักไปดีกับเสียมดังอเดียนขันกระซักตะไลจารก่อนใส่เติมจาร์ดักลักมุดเรียมนำให้ตะนังไปยันมวยขับพามนำบาร์บอประเจตับเราเจ๋งเจาะขาดสักก่อนลักใหม่บาปก่อนใส่เติบออกก่อนสากเรียมระอาร์ปอกเสียมดลังโบรสโรไปเบิ้นดังโบรดังจาร์ยิ้มก่อมเจงเปอร์ประบินดลังล่านองยืนเดินบุคุยนักโปลโบรปนจะตะประมังอังเตินยันแต่ดีหุยลำนักปูลโบรนักตั้งตุงแหงซาตานตุกระบินแกกรับดงจีดูหูหุยกับกูโบรเติมตรงเงินดังเกียงความดังโบรดังจาร์ความดังโบรจาร์ความป่อหรือโบรโบรไปหูที่เงินเถาเติมป่อแกดลังโบรดังจาร์เกียงความแกดลังดังโบรจาร์เกียงความป่อหรือโบร
0: หุยปอบเต้ยตันตกลบระแนเบอร์ปวนจะปรำนังหุยนักประเดินยันแต่ที่ตำปรักแต้เกลมกรานรำบอนให้เติมจารโดยลำหุยนักเกลเติมสั้นปอลบระแก่ปอบกระเซ็มดังแก่ดังเปิมปอเลือบรำโปรยจรไปอึ้งปอลบระแก่ปอบเจ้าแต้หุยอธิกละนังแขกจ้าปอลบระกระตรงไม่เตืองเบอร์ไปแตกยอดปรุงใบก๊อกตำโบตุเปิลตรงไม่เตืองโปรมวยซากรอวันลดซาเวนฟองเย่หุยนักแกงอีเตินอธิกละนังแขกจ้าอันปลดเปราะนักตั้งระบอนตึงดะนำวัลติฮวาเตยบานสัญญาสันกวยพามญี่ปุ่นอรเฮงอรเกลตรองหุยรอกปุดเกอตักเลงตกดะตูอันหายเตยบานสัญญาพามกวยประยปรอนอรเฮงตกวานกาวเติมวัลบอนตึงให้ดะติฮวาเตยบานสัญญาบาร์กวยประยพามอรเฮงตกวัลเฮนำโกในปันลานอันฟูเตยบานพามญี่ปุ่นเติมนอสัญญาบาร์ตกแต้บานสัญญาพามกวยประยปรอนอรเฮงกรับในนายตื่นมาตาตุกระบินลำระวะจีหันเตยกึดเปื่อนเร่งลำแก่ปรอนักตั้งตรงทางแอดแร่ตุบอลแอนดันลำหอยนักกรับปรอดบินซักนักตั้งตรงทางแก่ปอบอืดเติมเติมปรอดเติมจันแต่ดีเงยเตยตาตุกระปรอดงจีโดหุยกับกูปรอดเติมตรงดังเกียงควานตึงปรอดดังจารควานตึงปรอดจารรนัยตามเปาะเลือดปรอดปรอยสโรไปเย่ลำหอยนักปอลปรอดปนยาประมังแองลับเปิบเลือดปรอดง่ายกรับสักตุบอลกุลสักฟัลตำกรับตุบอลเปิบไก่ลังลับปลอกเสียมลังตาตกหนักตึกงักกระเดาเปาเห็นเคเปิบไอโฮมรับหันความตึงประดังจารตันละตากรับสักฟัลในเติมอันตองปลักตะปลาเวลกลปลอมกระเดาเปิบไอโฮมหันหุยนักกลกรับรันตุนตาสกแต่ดีหุยนักกรับปลปลอมกระไอตีตาเดินในไอโซเอตเปิบเตะลังกุลละแกเปิบตำติดมัดเงยละตุบอลยาบิดาไอโซหุยนักเลอกลเปิดเจ้ายากรับฮิบรอนักตั้งตรงทางอันแก่เปอร์ประไนกรับฮิบรอนปอบรอเกลมาย่ำซอลึกกาลหันอันแก่เปอร์กรับตุกเตยหันง่ายกระแลนอปอบเห็นเคเติมหุยนักปอลบรอ
1: มปอกเสียมดลังโปรบาร์เคียงไปยาตะพรำเพื่อบูจิงติปันบิทือจีหรือโปรตามปอกไก่ดลังโปรดังวัลดงควาตาโปรในกุควาเติมวัลดงจีเวียนดึกเห็นเกียงควากับเตยเกิดเกิลโปรตามปอกไก่ดลังโปรทวงดังเกียงความปอกไก่ดลังเปิบหรือโปรสากตาอแก่ดงจีขวิงหรือตันเติมปอกไก่ดลังโปรดังจารความปอกตังดลังวัลเลือดซาฟูเอียนดังบ่วัลดงควาดังแอร์

0: ปยัดแคปรอนำประบอบประจตาปอบรอรัวสกุลใส่มุดเรียมดุมวยดุพรอดุมัดนำเรียมประบอบประจตาปอนำประบอบประจตาพัมหุยนักยิ่งลอร์ตันนังไปยมวยแคปอนำประบอบประจตาปอฮีบรอกเสียมดังปมนอนเติบแต่กระอะไรการนักไม่เวือเดินบดตรงกวกไม่เวือเดินดูเฮงปนยัดโดนตกตั้มยิ่งขันไปยัดมวยมรอตกระมัลมังตุดเติมทงแปลสเรียงบดการตะลักเวือเปิดเดินตกเติบแต่แปลสเรียงอะไรการตรงกวกคุยกล้าเปิดกดที่เติมระอาร์ดูบอลเบอร์บาร์ดะอะไรการ
1: กรับตกต่ำให้เสรียงโดยอืดเดินหันแกนออาร์แตงไข่มัดปูนระบบไปเฮียงปาร์จันมวยตากรับตกระมัลเติมตุ้ดเติมทองหันไข่สัญญมวยระบบเม็ดวงโดยแกระมัลปรำระบบปูนเฮียงป้อจะตอนเติมตัวนั่งเบนเกิลเบาอึกนอนตกต่ำทำเสรียงเติบใต้กรออลาจารในปุจารร้อยปูนระเฮียงปาร์จันบรอนตกต่ำรับนออาร์แตงไข่ปาร์จันมวยระบบพามระเฮียงปาร์จันมวยตายี่หันป้อจิตบารมโรนตกรมาลเติมตุ้ดเติมทงเติบใต้กระลาจารนักให้หลังประลบาบราเตยกึดร้อยตากรับตุกตำตกรมาลเติมตุ้ดเติมทงหันเตยอืดเดินตุบาลแอนรับบนซักกระซิมหลังใต้ลางหุยหนักนมปกกระจ้าปูเวียดนามยี่หันประตุงกวกกรับปกกระเตะตัวระแดงแปลสเรียงอันแก่ปกกระซิมหลังลอร์เติบใต้กระลาจารนัก
0: วันเดียวกันกัมพูลนำเรียนประบอบประจตาพร้อมนำประบอบประจตาปอแอมเบิ้ลตัวเราตากรับสามหาแต่จารดักลักนายตีหุยหนักเลอะอึ้งปูลบรัวไปดีปรับยังนุ่มบุบนอดองเติมนำเรียนให้ยิ่งขันขารุสักกลละไม่บับก่อนใส่เติบออกก่อนสักเรียมระอากรับนางตั้งแอร์ฮอร์ยิ่งเบิ้ลนำเรียนให้แอมเบิ้ลตัวเรากรับนายตีเติมเครียมเบิ้ลตัวพร้อมตัวตุสินเลกุยโดนสะเอบุงไอยาเบิ้ลเกยปรับยังดูเรียมดูนักขันวิสาตากระปงฮิยาบดีกวลจะคนใส่สักเรียมระอาร์ตาเกลเรียมเบอร์ตุปราดูดุสินเปิบกวลจะคนใส่สักเรียมระอาร์ติบไอเบนอขันเคอร์วิยังเอ็กคนใส่ยี่ติดเดิงโรวีปงฮินทักโฮมติบเอ็กนอขันเคอร์ฮันแอมบรา
1: ปุงให้อังเปิดประเจงหินเขิงงันให้นำโกหันโกให้นำนายสักยันอังเติมติบกับยี่หอยหายานายตีแค่เกลปบนอต้องเติมประเดียมระอาตะก่อนใส่เรียมระงันตีแอตะก่อนใส่กระเป๋าเบรกเจียงหันเข้าหันหุยนักกระเป๋าเติมให้เรียมยี่หันแก่ลำนอลำตรวจในซัก
0: ให้เรียมเบอร์ตุปรอตุสินเลกวิดโดนดึงแอร์คอมแก่มาตะมวยโตและไปเรียงบาร์จะปรำนอก่อนใส่เรียมระเติมเอ็นก่อนใส่นิมโปลเบบันมึงไปยัดนาเรียงเจงฮิเรียมโกบรัวเติมสารหัตเต้ฮิเรียมลังเปิบอันเอียงกัลดุเรนอกคอนเซสักเรียมระ
1: ให้เรียมฮอไอแก่ตานตุกสารหัตเต้คอนเซเรียมระเนมโปลเบหันไอเอกงันหันเปิบกูจะคอนเซสักเรียมระอาร์ติมเอกนอนเขยา
0: ตะกรับสารหัตเต้ตุกแก่คอนเซเรียมระเนมโปลเบเอกงันเปิบกูจะคอนเซสักเรียมระอาร์โดยกรับที่บรัวลำขึ้นนักกัลเอดีและเปิบแก่เบอร์กรับสะวันดูนะแต่กึดเปิมให้หุยตรองจัลโลเฟบุ๊กกรับเฮเรียมวิหุยนักกัลบรอยาวตานายตีเจงนี่เติมซะบรอจองเปิบอะไรกัลฮันเจงกึดเฟิงตกแต่ดี
1: ดึงเบื้องปกนำเรียมนายตีตรังกลางดูเรียมที่หันฮิเรียมยิ่งจองติดเติมเกิดกลางเกิดก่อนใส่ตาอึกปลาเลิกกล้าเกิดกระโดดแจงระเกิดเปล่งเจ๊ประเจ
0: ๊ไอ้ยาบันเกยจอยตรองหรือบรัวเด็กคนใส่สักเรียมระอาร์ฮิเรียมวิ่งขัดสักกระแลนอเปิดเพิ่นเคเบิ้มมัดบดีคนใส่วิ่งเดยสักเรียมระอาร์เบิ้มกรับลำนอกูเอ็ดกรับดวงระเรียมวิ่งเดยยาวเท้าตาเปิดตำกรับสักดูบอลไนตีและมืดบรัวเลือกหันบอลลันให้จิตลังเปิมรูปเด็กเงยมโนประเปิมให้เย็นตัวเด็กเงยรูปจ่าดักลักบอลให้ตอนยอดอ้อลากันละมืดเนี่ยบอลลันกำปู

ลมกับกุ๊กกำเล็บวันสร้างเล็ดดันบินกับกาไปเอียงเดียกับดิ่งคลั่งหัดดำดวงรูปของไกลเดย์มังหะไกลมเราเล็ดนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยเอซูปมากลังแกลกหันสานาแซกลันจารกาเท่ากระนั่นบนสังพลเรียมอักลวมเล็บวันสร้างเกรมแกงลันจาร์วัลฟูเอียน

0: ตมปลาหาดเพนกนกนาปักปลางไกลยอ VNEID ลำแกลมอักษรเรียงกระดับเนืองทารกระแหดเวียดนามอลูตัวเงยขับบาราโอปิมลาราลูลำเกินกอมจริงแกลมอักษรเรียงกนอดูกริงบนสร้างใบลานในเล่ามกรามดีกระแหดเด็บผลทำตัดนันสนัยตีวันกบุญสัตว์พงคันสานาไซกัลันจารสะเอซุปกันหนึ่งกิจกายแกลกระซิมตัวเควหมักหลังแกลและเดินเปียมกละนั้นบุญสั่งพลพงคันสานาไซกัลันจารจารตักลักสะเอซุปเกาะจีนละแกลจูยางดื่มกะวางงาและดันรวยงาไกลมะกลางแกลเปียมกละอาเดนเปียมกลำกลังนั้นบุญสั่งพลพงคันสานาไซกัลันจารพงเปลาดื่มกะวางงาจุญางแต่เกังกระเนิร์เปเตอร์ปมยุ่มประงะตุตื้นมังพงคันสนาไซกลันจาร์ก็ยกแกลนุกเงะอยู่เวนาลุลีรลาจาร์และดันเกรียมกลางลันจาร์วัลกบุตรสัตว์พงคันสนาไซกลันจาร์สะแอซุปอระในมอนำปลบกบุตรสัตว์ลำนั้นมอปะปลตัวกบุตรสัตว์กหันสนาไซกลันจาร์กาถอกละนันบุญสังพลเอแต่ละดื่มกะวางงาจุญางดมิปุลงาประโยชน์ตัวมะและกลางพงคันสนาไซกลันจาร์บาเบมกลำกลางอาเดนเลยยอดเสียดำตุนกลำเรดับลมลาสปันสังระได้หักฟูเอียนและนันกระหนังประสานจีแอวัลบิงกินมกอมจินละไกลงะระกุลกะเบฮกุมมาปรอมเบ็ดและดำเดกตามต่อแรมกสุลเมนเด็กมาปรอมเราเดกยาเดมาปรอมลำบนสัง
1: ลอยซิกไลกุลกะตัวนะมรำกบเบ็ดต่อแรมเบ็ดโปแรมเล่นอันดินังเทากะตึมในลำบาลลำนันเดกตังโปแรมดินังเทากะพระเลมรมโรเปยวากระดับดังเราเล่นอันไอไอลำกุณฑุแนมโตรูกุณฑุหบตักษาเปยวากระดับดังเราขนาวขนักไอไอเล่นอันเลมรมโรลำปรอมกรามจริงตัวตัวพุนอาคาเฮาเฮินกำดังสิมเนเล่นอันเปลมเนดิ่งตือตัวนามกบปิดโตเทมดินังเทากำดิ่งพระหล่อมาตุเตมกรามจริงเปลมเนดินังเทาเปยวากระดับดังเราเกิดกุณฑุมนุษย์มาประกนุกนาลำวัลปิดทั้งนั้นกำลังประสังเจแอวัลบินเกียงบรามกบปิดตุมะดับแพเดเรมประมึงสังระได้หกผู้อินวิทปีมูงะไกลมะประตีวัลดึมสังระลำวัลเล่นอันรูกะได้เรมประลอยงะดึมตามประหันจะประลำบุญแสง
0: ก็เรียกดับลมลังสะพันตีสังระได้หักตัวเรียมประรุมเติงกับวารกระกันนังเกรดลังประตุมกรามเดียมแปลจารมกบเป็ดต้องกันนังประปุยกำไรจารมกบจินละไกลกับเป็นตัวเรียมประยัวปุยกำไรดับเป็นห้างเกล็ดเกรียมและดันตุตื่นก็ดวนฟินหัดได้ราตามตีนกกับเป็นดวนฟินหัดได้ราตามมอมต้มพลังกับประยัวปุยกำไรดับเป็นห้างลำอกวัดลำเท่ากระแกลลุจิดับเป็นนางปุยเบิ้งกับเปียมเบิ้งปุยกำไรและนันตุ่มในกระดำกลางแกลรูมังยัวปุยกำไรเห็นเงาก้อนนั้นลอมต้มพลำในกระเสียมลังปลายัวมกระวัดตุ่มตามหนึ่งยัวกับประปุยกำไรลำก่อไซและดันสังระดมหัดรำจนยอดตุ่มห้องประเครียมแกงแกลดับเป็นนางตุ่มหัดรำประปุยกำไรและนันเด็กมันเสริมกระดาเติมออกแรงอ่ะซอแกลมต่อแรมในกายมดูกับดวนเฟียนหัดได้หราตามมันได้แกลทอสร้างยอปุยกำไรดับเป็นนางเกียรติเกรียมตุ่นตื่นตุยเสียทองเบิกเกาะทุนรุกระในกองอันฟาโฟเอียนเกาะจีนและกระจุบลัสปันเกิมตมปลังตีตึมปัดบนปรองและนันปลัวตัวสังระมอบลุยไม่พอเกิมด้วยเรงะแกลมตมปลังมันได้กระตั้งกับพระอารามแกงแกลงะสอชาร์ดแกลยัวมาตุยพระอารามแกงแกลเปิดเบิ่มเดิมตู้แกลมฮึบปลื้มละเมลันอินเทอร์เน็ตและนันเกรียมแกงแกลดับเป็นอับบนสร้างแกลดับเป็นนั่งเรือบัดละเมลันกลง
1: ตุยชี้กันเลยปรีเทามึงก็ทุนจุระในกงอันวาลผู้เอ็มก็มจริงกิจุปลุสปันคืนตมแปลงตีตึมวาลบุญปรองและนันปลุตัวสังระมอปลุเอ็มไอเปล่าคืนด้วยลอยงะเกลมตมแปลงดีกระตั้งกับพระรามกลางกลายงะโสชัดกลายยามาทวิพระรามกลางกลายปุยบังนำตู้กลายฮึบปลื้ลำอันอินเทอร์เน็ตและนันกลายมกลางกลายดับนางบุญสร้างกลายดับนางเอโรยปัดลำลันคลงวัลผู้เอียงระในมอตัวปลุกเราไอปูลเกรมแกงกระไรดับนางบวนแซงตีกืนนะกูหังใส่ตุ๊กเราจมนุ้ยลอยงะมึงหันดับพระนุ้ยบวนแซงเฮิมเท่าไอเป้ตัวปลุกไกลเรายมพันรูไอปูลกุณะทุกองอันมาหมอกบุ้มเซมกระตึมประงะโยตุ้มห hằng bra krem gang klay dap nang buon sang
0: krem la ne kao ha da bra klom de buon sang krem gang lan char lam val hua hiep je ka ma le lam klay tiep drom kop dim nar klay tru bang bra dang ka nang bra sang chi e hipolya lam bra krem gang klay dap na buon sang hipol konado kong anval ru ka che bra mkom jing lu bro nga pim mo se si mko tum kamera krem gang kle da pi na buon sang no pim mo hipol sem kra kle nga so ti kol na ku val buon sang sa val ka nang thar bra ka nang bra tum kram nyam plai nok to rem bra krem gang kle da pi na buon sang gap jue chong krem gang kle da pi na buon sang group hipol buon sang chong krem gang buon sang
2: mrot nai val bing kien mkom chin lak lae ka ben lue nga ja bro ka phong ka han krem gang bun sang na rem klae nga pi mo kring krem gang lan char thun tae pa top lu nam
1: ti no ka bin klam ton pra nga phong ko na tu ka han krem gang bun sang mo mu klae hum thau ka klae rem pi mo kring krem gang lan char hum thau tu ram ar ki kai mung kul na long le nan char mpit thang nan tu e hung ดึมหันดาบระพนลำไกลปรับเอเมตประกันวะพงคันลิงปีกระตินงะตุจิงประเจ้าลอยงะจักหันดาเพนจุนมกบปิดชุดกระจับลำไกลมาพระวาลบินเกียงจิงซาลำเอมาปัวสะวาลตีจารดักลักลอยงะไกลแรมปีมูกริงเกรมแกงลันจารทนตัวไอปอตุโลนำในจิงประกดีจารประกันลิงยมพันแปมกรามดิกริงเกรมแกงลันจารบรึกระจับกระตัง
0: ប្រក់ដាងទុំកណ្ដឹងថារប្រក់ដាងលេណាន់ជីបុកកណ្ដឹងប្រក់សានជីអាសាវិនហួរម្រំកំជីងលះក្លែកបិនមក្រាមឌីពលកណាទុំនេះមកប្រក់កណូកណាឡំកលីនុកម្រោមកបផងក្លែទុយរាំលួយងាហដាមិនគណហតិបចាក់យ៉ាវហូជីមីងទីណូកបិនផងពេលាកសៀមឡាំងវិតប្រក់ងាបងឯពលកណាទុំនេះមកប្រក់កណូកណាអេតេសាទុនលួយងាក្លែពីម៉ូកណ្ដឹងប្រក់សានជីអាដួគុលក្លែកបិនក្លាំក្លឹងប្រាទុយហែមលះដានលួយងាសាប់វ៉ាហូបេមកក្លែមដេកតាំងមងក្លែហែមឡងទោះកងាប្រាក់ងកបងនឹងចាក់ក្លែមកប្រាក់លះណងាទូទឿនក្លែមកប្រាក់កយំនេះបនសាងបេតងណាន់លំដេងទីកក្លែហឹមថោកណោះមកប្រាក់នេះមកប្រាក់ក្រេះកណោសូរគៀមហឹមនេះបនសាងមិនរត់ឆារកណាទោះចង់បិនចង់ងាលះណងក្លាំងាប្រាក់កយំក្លែទូទឿនបេតលះណមកបោះទូទឿនក្លែមកប្រាក់ក្លែទូអឺមមនេះបនសាង
2: ลำตุ้มเรมกอมจิงแกลมักเซรียงตักลักทุนตัวเบาตอบลุ่นนำตุ้กไก่ซัดเกร็ดลังรำอาร์กับแกลดับเป็นอบวนสร้างกองอันจารตักลักมุกบมเป็ดของกองอันสากรงปัดมุกบมจีลักแกลมต้มปลังหาดาเพียนนกตุ้กปอกมปลังกับเดือบวนสร้างเบย์กับดับนึ่งวีเอ็นเอไอดี
1: ไอปูลกนัดตุ้กกองอันต้มปลังนิบวนสร้างโกตึมเล่นอันเปียยาตุ้กตื่นกับดับนึ่งเบรว์วีเอ็นเอไอดีลอยงะไกลตุ้กมากันเกิร์กក្រាមរោទាចានឌីងតឺកើទឹមនុយយ៉ាប់ក្លៃជន់ទួយងឿនអាចារ្យតាច់ងាវមកលឹមទុំឡាងងាក់ក្រាស់រាំអានកើណុកទុកឡំកដាប់នឹងមរោឌីងតឺលុយដាំទុនប្រាក់ងាក់ណៃមឌីកតាំងប្រាក់មលិះមរមរោឡំក្លៃក្រេតឡាំងប្រាក់កនុកកណា
0: កនំប្រាក់សាងជីអាសាអែដាំងមរោកបិនកសៀមឆ្លងវិធុនហែមទ្វៃបដបលិមាទ្វៃបដបលុណាំលេណាំក្លាំទុនប្រងាក់លំទុនហែមទ្វៃបដបលុណាំទ្វៃបដបលុកជុ
2: ទុនហែមទ្វៃបដបលិមាទ្វៃបដបលុណាំសាមដបលុសាបសង្ហរៈហងឯបេះបលុហិបបៃទុជុហដេះរមរៈមរោយោឡាឆដេះណៅសង្ហរៈមមឌីមឡារហេតកជាប់សាយទុះកន្តិទុះទុះរាំសាហរៈកលសាមកំជីងក្លែមទុះរាំកោះឡាមឡាំសាហួយអេណោះដេះរួយរាំសាហរៈកលសាមុតរាំអទុណាំលែនណះដេះរួយរាំសាហរៈកលទុះមោសេទុះកន្តិទុះប្រាំតំជត់មោបាវិតណណោបោះទុទឿនកត្លឿនហងទួបលុកុជុះជុះដេះមោរាំពុំនេះឡាំក្លែពេលលោះដេះរាំថោកលចារត្លំតាមនឹងក្រេះកណ្ណោមោរាំពុំនេះកលចារលែនណន្ទួមតាមនឹងបាពេលលោះស្តេមកលក្លុំឡាសាមប្លោះប៉ាបសង្ហរៈយ៉ាប់នឹងជាន់កនុកណាសែទូកន្តិទូហិណសង្ហរៈមកពីមលីរអ៊ីនធឺណិតបាយូកដាប់នឹងរោក្រេតឡំប្រំតោះរាំធុនរាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះកជុសាអែដងកតឿនមកមងតប៉ាន់ប្លោះតប៉ាន់កន្តិទូកត់លងអេណោះដេះរួយរាំសង្ហរៈកលសាមរអេណោះដេះរាំសង្ហរៈកលទ្វាលុយសង្ហរៈ
0: อมดิบอนซังและดันบิงกับอมอยอกอนองนาชื่นติตุมดกกอมจิงแกลมอักดึกโอลุมดิบอนซังตวยงวยรีหองแกลมอักโซเรียงดักลักถนในลอรักกะโปตุมกะรับดังบาโออยู่ไหนเดมอกะจอมกราลุยนุกมราเปียบาโอมารูปและนั้นนาติตุมดกชื่นในงวยทารกะลัมจาบังตุ้มกระดับหนึ่งบาทโอเวียนาหมอกระจอกเลยหนุกเราลักจริงและซาประชินทิ้งบากระจักแซมเกอตัวงวยลำแกลมอักในตีสั่งชิมเนียแปรมือนกระดับหนึ่งบาทโอเวียนายเดลำบวนเกาะทงจารตักลักเอลกระแกลมอักมอมกอมจริงเอเบฮิไมตุกระดับหนึ่งเอาเวียนาหมอปรับเลยจักเปียกเกิมที่บนสร้างและดันตัวงวยนับเลยอามาดามือนจุดโอเปียกมารูปและดันนาชื่นงวยดมกระจับหนึ่งบอกกับเจ้าหำกราลุยนุกมรอเสียมละลังโยกว่าของลูเกิลทนและนันแกลขับจังเมิมเทปิมนุ้ย
3: ตาลเดอร์เหลี่ยโหทันแนนและลังและตัวเองคางเรียนคางจะชุมไอเดเรอันและคางจับเตอร์ชุมเอาเสเดเตอร์เตดกจัดแน่เนชุมเอาเดอร์กักตันและระเบียนไปรอและเดเรและคางและยามงานอ่ะเยอะอันกึกคางและคางและเลิศและตาลตัวอันและจะโหยดาโปนาวเหลี่ยโหยในตีนลังสับหลืนและเกี่ยวบกโปของหน่วยบัตรเลยไหม
0: เมื่อยกนองกระจอมกราลูกกระดับหนึ่งบาทอมเทมเทเลมในมรดุจโอมในมาเพราะในละรูกระดับหนึ่งทารกระเหยนาโยกวบเฮนห้องแกลคับมือมด้วยหินดาทุนและนันตัวเองเวดมกระดับหนึ่งบาทโอมอมื่นเปียมารูปมก็พองดุมหนึ่งปักใบยากงานดูและกระตัวเองเวจักกาลเปียหิวชื่นมารูปตีดมหัดจับเพราะทารกระนกเชนเองเวลำดมเรมก่อมจริงแกลมอัก
4: Khi mà ở dưới tuy hòa lên thế này thì thật sự ra là
5: Nào tiện nộp bảy mươn cật đập nâng bạc hồ dưới này đê Có bố mò lưu cật đập nâng bạc hồ thêm thê xem lại là người tìm mi Bố nịch tiền này cật trong cà lưu cật đập nâng bạc hồ mỏng răng Dù gồm bởi đi giữa hằng phương ở đây hình tà thôn Cậu khắp cơ cật đập nâng thạc kết dưới na Khắp cơ cây nguồm bếp cật trong cà lưu gửi lên đụng rau Cơ dù hà tím cật đập nâng này tờ bạc hồ เจ๊แกมให้นมในบุญสร้างหนึ่งตาทน
0: เมื่อยกนองหจันด้วยบุญสร้างลำจ้าระเรียบไรและนันใหม่หนึ่งดุจโอเบตาดุมกระดับหนึ่งอยู่นาเมื่อก็เจ้าลุยนุกมรอเรามาลู่ตัวเงยตีลุนกลำลายจ้าระถอดรู้ขับจังและนันเรียบไรเรียมใหม่เปียมารูปห้องด้วยตาทนแกลมกบเป็ดปลาวะกัดเรียบบ่ได้แขดับห้องกัดเรียบบ่ได้มรอบากลายเจ๊แกมเอลิบบาร์ฮโอและดันโยกัวของแกลติบเกลีนุกมรออ
3: ันจริงลำเลหอยชาวเรียงในเตะดอนไม้ยังเลยหังเลยตกโจ้ให้เรียบเนี่ยอันกระเพราเลยนึ่งกว่าอึมไหมนึ่งกว่าอึมโจกมัดแบบลูกสามมือคุณตอมอัดหม้อไข่กว่ายังดาดแหละนำมงจุ่มหมัดจับหม้อไข่ก็เบิ้ลอะไรยันให้จานเบิ้ลดาแหละจานตกมาอัดเฟียเทมา
0: ดมกระดับนั่งถากระหม้อกระจกเลยกระดิ่มเราหม้อและลูมที่บนสร้างและดันตัวเงยขับรถไปและดันมือบาร์โอลุยตีบอนิกพงแดนดาทนรูปตุ้มตัวเงวบาทโอกระดับหนึ่งทารกระเหตเดมอมดุ้งลำกระดับหนึ่งโรลอดรุมกบแหลมเมยมพันลำประพิมลาแกลทารกระจักเสียมเยวนาหมอตินุโปบังแกลมอักกระดับหนึ่งทารกระเหตเยวนาเอาหมอยกนองมอมเรียกวันสร้างและดันตัวเงวบาทโอลู่ดุจโอเบียดะละหมอกแกลขับจังและดันเฮิมจ้าบิมลาตาตีลู่นกเฮนมังนันแกลทารกระเหตเยวนาละหมอเกรเปียวและดันบิมลาลู่เฮนลำแกลเติบเกลินุกเริ่มเราอะระใน อมริบบนสร้างและดันบิงกับคนอาดุลำเกรงบนสร้างเอาหมอยกนองกระจักบรอบนสร้างโดยโอบรอมกรัมเด็กและดิบตาจึงบรอง่าปลายลานในเหล่าเมื่อจังลิฮัดรำในมาบรอมเราและดันบาเวตแกลตุตื่นเซลแค่ดมคนอาดุมาบรอบาเวตแกลตุตื่นนั้นเอาหมอยกนองดิประกับหมอบาเวตโดยโอลำดิมลาร์มรุ่งดิไอเตียมดิบนสร้างเกิดกระตุ้นกรัมเด็กและดิบตาและกระบุนกระนับใส่เมื่อตีสัตว์เลียจานตักลักยองจนส่วนถาวความบุญยกยองเงาไงจักบราสะเจ้าลำบราปลาเสาเรียงเปียมกระดำเด็กและเทพยองถาวอาจิมด้วยใบลานในหล่อเมื่อทนเสปอตะปันในตุ๊ตะปันปลุตะปันยองปลาปลุกพ่นนาปอเสาเรียงลำปลาวางกระเพเอเตตัวปลีมาทุ่นปลามจริงรู้ระในเกะหมอแกมใส่ตาดำกระหันปลายเบหิมาปลุกพ่นนาปอเสาเรียงเปียวเสาเรียงเดชเรกจิงแซมยองถามดิงสนักกับประคัตทานปิมตัวรักตักลำฟาร์กาเซมหลังหลอดบ่มหนึ่งแงและดันเลงอ่ะเยาะหัดจำในมราลำปลอปลาเกรดหลังเสาเรียง
2: có dọa năn dập tùm làm xà thôn, yong mò bà vứt mừng bước xà bàn trúc của tùa bước tòn bò sầu riêng, lê đàn bà tòn có phê xà ra. Kle yuom phân năn lá, sầu riêng yong bà rùi bẹ nùi hên kèm tùm lan. Sẽ nắn khang mòi nó chỉ yuom hên mừng cử chụp lúc trúc của xà bàn bước tùa bò bạc cật lông làm xà kg. Mừng năn, yong mò bà vứt lù bạc cắt.
1: ក្បាលមិនដំរឿងគេប្រប្រាក្រេតឡើងខមលុះចាំណិចងាបេតាទៅប៉ាន់កាចាប់ហតាប្លាក្រេតឡើងសេស៊ីមណិចព្រោះពោក្រេអាលនរំកាំងឡាត់បងនឹងងាយករំលានសិតនិកណាពូសរៀងឌីរ៉ៃកជីងសាំងាមពោះលូកោប្លាអេចៃកឆ្វៃម៉ាអេចៃកលៃថៅកយ៉ាយ៉ាន់អទេក្របធុនខាងមកលៃម្លេះសនន្តេប្លាំជីងពីរ៉ាម៉ាយើទុំកលៃយកគប់ហងពោ
2: มอยอกนองหจันเตสะเลยะดุจโอเตสะเอกนอยมอไมฮลีลายปานควาจิบบวนเปรียงอติงสะกนะรุบายลานิเลาลัมปรอมกรัมดิกละเฮเตปลาเมเปสะตารลันปอเมามายปลายเปสะตุพนนาปอสะเรียงมบิทองกะเพกรับทนมายมอปะวิตมังปลุจุกดัวปลุตอนปอสะเรียงมังตัวจุกะปะตอนกะเพยับตุมลัมสะทนมายมอปะวิตเตเปดุเมตุเฮกลับปรัก Mừng bỏ bỏ ngã năn, mai lọc trọng plan hạt rậm nếch bla, kriệt lăng, hạ rậm càng lọt bầm đơn ngã cầm nếch buôn sang thân. Mừng năn, nếu buôn sang mỏ bỏ và vứt kè tụ tươn sẽ mơ.
6: Tại phân thôn lại bà nóng phê, anh hát này anh hẹ bà bầm bịt bỏ sở riêng anh ạch bụng mơ, và là sẽ là chân lại mỏ bà bẹ mơ, sau hẳn nụ cái lau anh, sẽ nụ cái lau bỏ nóng phê, dọn nụ đà phê tôn.
2: เมนอกันมาแล้วมื้อตะแนนแฮมปลาเวทสาวเรียงอันกะเลยทิปแท้เอ่อเปียซอทนเราเบิ่งปรับโปงะปาเวทไกลตุตื่นนั้นก็น่าจุกเกรงบวนสร้างอมอยอกนอมดิประกักหมอปาเวทกะโปดโดยโอลอมดิมลาละไกลปลายลานิเลาลำปรอมดิกะยาละไกลทิปตาดมปรงะกะเซตดมหัดรำเนกงะละมาล่วยยอหัดรำเนกดิบอมงะหมอปาเวทรวมนิบวนสร้างกรรมดิกะเลยทิปตาบรือหมอละไกลมริมเรากะจะปรังเฮน เอิมนิบวนสร้างและตนบิงกับดับพาเวสสังระจิงหาดาประปรังกันยังเป็นพระควัดเกาะพ้นบายัวตุตื่นตุมตาประพ้นหลักเมาดิหนังจักประอมตมจัดเตสะเอเวรเปทำกอมกระหาดาประงะโยกวบประอมตมพลังจังมอกแลตุอื้อมังกนาจุแนมโตมิมาหาได้รำระและนำนิบวนสร้างมอกแลมดิงิตี
1: มุทุนเรมเราในตึมสังระตุเรมตีสะเอลเวรมอลูกเรมเราเมื่อมึงปลุกเรานกตมจอดลอยงะประดับผ่าวิทซาอันตกนำโปสังระโรกจุโปสังระกนันหังเอมาปลุกเรากวัดสปันติดตุลำนันมอตัวสังระรุมโตเดเดสซาสังระคือซาตัวสังระคือตัวและอันซาสังระคือซาและอันคือตัว
2: ที่กี้ฟื้นอันกูไทยกว่าซาซะเยอะอันแต่ละตัวมาระกิดกายมึงจ้าสะงะมกราและลูหัดมาพระกุ้งจิงไกลมาซับมึงตึมสังระอันแต่กันอันจิเปียเปียหำเท่ามาซับกนังพระสังจิแอซะและนันกนังพระต่างซะเปียระหัดมันในโยกบไอตี
1: ก็ยอมประทับพาวิสังระกนุกนากบจริงหมอกเล็มเลยสนันจังหมอกเล็มเลยลอยนันมะบรมตมจอดสังรำอาร์ก็เลยเตปพาประงะและนันไกลกบปิดปลาวะสังระพุนหังตึมนกมโตเรมกัน
2: เก่าตัวเอ๋ยที่ห้องหัดจับประในข้าด้านดับผ้าวิทย์ไหนที่เบต้าประงับพ้นบางพงนายอัดจิมต่อเร็มเกลียดลังและนันรูปากระหัดได้รำระมึกวันน้ำหมกเหมยไม่เปิมกลั่นตั้งบางพนตาเลยเราไปจุดมึงเด็กกระตั้งกระหกลมกวบสายปลาวะตกนกต่อเร็มกระปุ่มกันห้องสังระพ้นกระจับไอเตียงอัดจับดมประมอเจ้าไอปลกนาจุ่มเนมโตจังอับปล่อยใจตัวเร็มใจเพื่อเตียงอัดจับแกลเปิมโมเราตุ้น
1: ลำรำลันไอ้ก้าวตึมสังระดิกตังและเกลมตมปลางรูกะเมมาเดเท่าตึมตาพุนโยตมหังเดเรมระรูเมมาเดอิดไอเตตินับเกลมลิมึงประตับพาวิชังระ
2: สังระเฮิมเท่าและก็ไม่ตุ้มกลมลิมเราลำทนแรมในลำนั้นมอประดับพาวิสังระนักเก่าอัดดุแรมเตสังระพลเอปูลแนมโตเท่ากับประสายสนั้นเก่าเอ็ดไอเตียมเมื่อ
1: ตัวแต่จะประมเรามอเฮิมเท่าอย่าไปนุ่มสนั้นดี mò yớ cái lầy tụ ư lầm cái lầy loài ngã bọ nan mò lẽ xa eo ver đình ngã tụ tin mừng nâm bè thôn rèm rau mòm cộm trình chạc
0: hạt đậm đúng rúp lại đây này bằng rạc làm rau lại đàn hạt đậm đúng ở sập lụp đúng rúp đặc lắc chỉ nhớ tập này là chắc cũng được quân sang lại

0: ป็นอาหารลาบเพื่อสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่ขอบใจหลายๆทานทรายทานยิงทานประวัติโออาหารนี่ถือเป็นพิธีพิธานเอาแท้เอาว่าบ่ฮู้ว่าบุญมีมาแต่เวียดนามก็ได้กินอาหารลาบนี่เนาะสมมุติว่าลูกยังมีอยู
1: ่ลูกสาวไปแต่งงานแล้วต้องไปน้ำผัวคุณแม่นางเว้าแนวนั้นลูกสาวจะลมประหลาดเด้อขอเชิญทานและภรรยา
2: ขอบใจทาน
1: เชิญทานเขาห้องนั่นพวกเขามีเวียกลมน้ำกัน
0: เชิญเอื้อยโดยขอโทษเอื้อยนิสัยข่อยมักคิดหลายบุญนี่ข่อยมีแต่ข่อยห่วงแต่ว่ามันบ่มีความสุขบ่ดอกทานภรรยาอย่าห่วงหลายมันหากมีบุญหลายคิดฮอดตอนสองคนอยู่บ้านพวกมันบ่ห่างกันพอเคิงก้าวซ้ำมื้อนั้นเฮากะแยงเบิ่งสองคนนั้นบ่ฮู้เบื่อโดย
3: บ่ giờ cũng là muộn. Hay đại ca để mai rồi đi ạ.
4: Không được. Đêm nay không về là có chuyện. Công an mà tới, chị nhà sẽ không biết trả lời.

0: ื้ออื่นพวกเขาเดินทาง
1: น้องคิดว่าเฮ็ดอันนี้เพื่อมอบให้ไผบ่คิดว่า

0: lom ka ko kom le won sang le dan bing kap ka pe ieng de kap ding klang hadram dung rup phong klae de mang hra klem rao le nan hadram dung sap lup dung rup tak lak lam hadram dung rup nai mo tum ta sa nai e sup ma klang kleh ka han sana sai ka lan char ka thau kla nan won sang phon re ma klom ne won sang krem kang lan char va fu ien ตมปลาหัดระเพนกนกนาปอกปลางไกลยอ VNE ID ลำแกลมอักษรเรียงกระดับเนืองทารกระแหยนามอลูตัวเงยขับบาร์โอปิมลาลูลำเกินกอมจริงแกลมอักษรเรียงกนอดูกริงบนสร้างใบลานในเล่ามกรามดีกระแหติบผลทำตัดนันสนัยเทวากระปุ่นสัตว์พงคันสานาไซกัลันจารสะเอซุปกันนังกิดกายแกลกระเสียมตัวกวยหมักหลังแกลและเดินเปียมกละนั้นบนสังพลพงคันสานาไซกัลันจารจารตักลักสะเอซุปกอมจินละแกลจูยางดื่มกะวางงาและดันรวยงะไกลมะกลางแกลเปียมกละอาเดเอ็นเปียมกลำกลังนั้นบนสังพลพงคันสานาไซกัลันจารพงเวลาเติมกะวางงาจุญ่างแต่กังกระเนิร์เปเตอร์มปมยุ่มประงะตูตื้นมังพงคันสนาไซกลันจาร์ก็ยกแกลนุกเงะอยู่เวนามลุลีรลาจาร์และดันเกรียมกลางลันจาร์วลกระปุ่นสัตว์พงคันสนาไซกลันจาร์สะแอซุปอระในมอนำปลบกระปุ่นสัตว์ลำนั้นมอปะปลตัวกระปุ่นสัตว์กะหันสนาไซกลันจาร์กาเถากระนันบุญสังพลเฮเตละเติมกะวางงาจุญ่างเดิมไม่ปลงาประโยชน์ตัวมะและกลางพงคันสนาไซกลันจาร์บาเบมกลำกลางอาเดเอ็นเลยยาเสียดำจนกลำเรดับลมลาสปันสังระได้หักฟูเอียนและนันกระหนึ่งประสานจีแอวัลบิงกินมกอมจินละไกลงะระกุลกะมเบฮกุมมาปรอมเบ็ดและดันเดกตามต่อแรมกัสลเมนเด็กมาปรอมเรามเดกยาร์มเดมาปรอมลำบนซาง
1: ลอยสิกไลกุลกะตัวนะมรำกบเบ็ดต่อแรมเบ็ดมโปแรมและอันดินังเทา

0: กาตึมเลยลำบาลลำตันมดิกตังปอแรมมดินังเท่ากาบระมเลมรมโรไปยากระดับดังเราเล่นอันไอไอลำกุณาตุแนมโตรูกุณาตุหบตักษาไปยากระดับดังเราขนาวขนักไอไอเล่นอันเลมรมโรลำปรอมกรามจริงตัวตัวพุนอาคาเฮาเฮินกามดังสิมเนเล่นอันเปลมเนดิ่งตื้อตัวนามกบปิดโตแรมมดินังเท่ากามดิ่งพระหล่อมาตุเตมกรามจริงเปลมเนมดินังเท่าไปยากระดับดังเราก็กุณาตุมนุยมาพระกนุกนาลำวัลปิดทั้งนั้นกำลังประสังเจแอวัลบินเกียงบรามกบปิดตุมะดับแพ้เดเรมประมึงสังระได้หอกผู้อินวิทปีมูแงะไกลมะประตีวัลดึมสังระลำวัลเล่นอันรูกะได้เรมประลอยแงะตึมตามประอันตรประลำบุญสัง
1: ก็เรียกลมลังสะพันตีสังระได้หับตัวเรียมปรารุมเดิงกับวารกระกันนังเกรดลังปรารุมกรามเดียมแปลจารมกบเป็ดต้องกันนังปรารุยกำไรจารมกบจีนลักไกลกับเป็นตัวเรียมปรารุยปุยกำไรดับเป็นห้างมเกล็ดเกรียมและดันตุตื่นก็ดวนฟินหัดได้ราตามตีนกับเป็นดวนฟินหัดได้ราตามมอมต้มพลังกับปรารุยปุยกำไรดับเป็นห้างลำอควัดลำเท่ากระแกลลุจิดับเป็นห้างปุยเบิ้งกับเปียมเบิ้งปุยกำไรและนันตุมในกระดำกลางแกลตุเบิ้งยัวปุยกำไรเหงากว่านั้นลอมต้มพลังในกระเสียมลังปลายยัวมกระวิตุมตามหนึ่งยัวกับปรารุยปุยกำไรลำกอดไส้และดันสังระดมหัดรำจนยอดตุ้มห้องเปราะเกรียมแกงแกลดับไปนางดมหัดรำเปราะปุยกำไรและนำเด็กมิเซรมกราเตอร์หมอกแหลงอัศว์แกลมต่อแรมในกันยำดูกระดวนเฟียนหัดได้เฮราตามมดิแกลทอสร้างยอดปุยกำไรดับไปนางเกียรติเกรียมตุ้นตื่นตุยเสียทองเบิกกอดทุนรุกระในกองอันฟาลโฟเอียนกอมจินและกันยุบลัสปันเกิมต้มปลังตีตุ้มปัดบนปรังและนันปลดตัวสังระมอบลุยไม่พอเกิมนึกเลยงะแกลมต้มปลังมเดกตังกับพระอารามกลางแกลงะสอชาร์ดแกลยัวมาตุยพระอารามกลางแกลปิบึมนมตุแกลมฮึบปลื้อลำเมลันอินเทอร์เน็ตและนันเกรมกลางแกลดับเป็นอบวนสร้างแกลดับเป็นนั่งเรียบัดลำเมลันกลม
0: ตุยชี้กันเลยปีเทามึงก็ทุนจุระในกองอันวาลผู้เอ็มก็มจริงกิจุปลุกสปันคืนต้มปลังตีตึมวาลบุญปรองและนันปลุกตัวสังระมอปลุกเอมาไอเปล่าคืนด้วยลอยแงะกลมต้มแปลงดีกระตั้งกับพระรามกลางกลายแงะโสชัดกลายยัวมาถุยพระรามกลางกลายปุ๋ยบังนำตู้กลายฮึบเพลือลำอิลันอินเทอร์เน็ตและอันกลายมกลางกลายดับนางบุญสร้างกลายดับนางอรอยปัดลำลันโครงวัลผู้เอียงระในมอตัวปลุกเหล่าอิปูลเกรมกลางกลายดับนางบุญสร้างตีกืนนะกูหังใส่ตู้เหล่าจมด้วยลอยแงะมึงหันดับพระนิบุญสร้างหึมเท่าไอเป้ตัวปลุกกลายเรายมพันรูอิปุลกุณาทุกองอันมารมอบุซิมกราตึมประงะโยตุมหังประเกรมแกงกลายดับนางบุญสร้าง
1: เริ่มลานิกาหาดับพระกลมด้วยบนสร้างเกรมกลางลันจารลำวัลหัวเหียบเจียกมาและลำไกลเทพดมกบดิมนาไกลดูบังประดังกระนังประสังจีเออิปุลยาลำประเกรมกลางไกลดับปีนบุญสร้างอีปูลกนาดรุกของอันฟัลรัวกระเจ็บรัวมก่อมจริงรูปรงอปิมโมมเสซีมก่อเติมกาเมร่าเกรียมกลางแกลดับปีนักบวนสร้างโนปิมโมอีปูลเซมกลางแกลงาซอตีเกินนักกุวัลบวนสร้างซาวัลกันดังทารปรัวกันดังประตุมกรามเดียมไปนกมโตเรมประเกรียมกลางแกลดับปีนักบวนสร้างกับด้วยจองเกรียมกลางแกลดับปีนักบวนสร้างกรุ๊ปอีปูลบวนสร้างจองเกรียมกลางบวนสร้างมรในวัลบิงเกียนมก่อมจินละไกลกับเป็นเหลืองะจับระกับพงกหันเกรมกลางบนสร้างนาแรมไกลงะปิมโมเกรงเกรมกลางลันจารทุนแต่ประตูปลุกนำ
0: ตีนกบินกลับต้นประงะพงกนาทุกกหันเกรมกลางบนสร้างมองมือไกลหำเท่ากับไกลแรมปิมโมกริ่งเกรมกลางลันจารหำเท่าถึงพระมอากิจกายมังกืลนัดลงและนันจารมันไปทั้งนันตุหังตึมหันดาประพนลำไกลปรับไอเม็ดประกันวะพงคันลิงปีกระตินงะตุจิงประเจ้าลอยงะจักหันดาเพนจุนกวบปิดชุดกระจับลำไกลมาพระวัลบินเกียงจิงซาลำไอมาปัวสะวาลตีจารดักลักลอยงะไกลแรมปีมูกริงเกรมแกงลันจารทนตัวไอปอตบลูนำในจิงประกดีจารประกหันลิงยมพันแปมกรามดิกริงเกรมแกงลันจารบรึกระจับกระตัง
1: ประดังตุ้มกระนังทารประดังและนันจิโบกระนังประสันจิอาสะวันหวา

0: ซาบลอบากาเมรลับเปิดตัวเวทในสักแฝงตัวรอกาเมรอันในกุศลไปที่ตองเกลลับในแต่ที่มีหายเติม
1: นอร์มแฮร์สวิงดักละมรำก้อมจริงเป็นนางมาตะพรำแคปแฮมนำบาร์บอปริจัตตาโปรรูตนางบาร์กสินนำบาร์บอปริจัตตาโปรนตุกวัลปอนามาทวดสากรงไปวัลตุยควายังกันกระสังเกตเดินตำแปลสวิงเติมจารดักละอลุงปะโกนเรียบรันกัมปอลบรรให้กับดังปรับรูปมนงประปรมให้จินโตถึงเงินรูปจากตักลากมองคอก็เดิมโปลจิมให้กี่ห้อปอกเสียมดังโบรสโรไปมก็มเจงเปิดประบินดังล่านองยืนเดินเบื้องหุ่นนักโปลเพราะปนจะปรำมังแองเติมยันแต่ดีนักมันตักตุ่งแหงสายซุปซอกเปิดนอนหยุดดูบอลสักบดีเสียมดังอดีแอนขันขึ้นสักตะไลจารคนใส่เติมจาร์ดักลักมุดเรียมนำให้ตันนังไปยันมวยขับแพมนำบาร์บอปริจัตตาโปรเจ๋งเจาะ

0: กาศักกวนลักไม่บาปกวนใส่เติบออกก่อนสากเรียมระอาปอกเสียมดลังโบรสโรไปเบิ้นดังบรอดดังจารยิ้มก่อมเจงเปอร์พระบินดลังล่านองยิ่งเดินบุคุยนักปูลบรอปนจะตะปรำมังอังเปินยันแต่ดีคุยลำนักปูลบรอนักตั้งตุงแฮงซาตานตุกระบินแกกรับดงจีดูหูคุยกับกบรอเติมตรงเงินดังเกียงความดังบรอดังจารความดังบรอจารความปอหลือบรอมโรไปโฮทิงเวนเถาเติมป่อไก่ลังบรัวดังจารเกียงควาไก่ลังดังบรัวจารเกียงความป่อเลือบรัว
1: หุยปอบเต้ยแตนตกเลือบรัวแหน่เบอร์ปวนจะปรำนังหุยนักปรัวเตินยันแต่ที่ตำปรักเต้เกิลมกรานรำบอนให้เติมจารโดยลำหุยนักเกลเติมเส้นปอลบราแก่ปอบเกษมดังไก่ลังเปิมป่อเลือบรัวโปรยจรไปอึ้งปอลบราแก่ปอบยาวแต่หุยอธิกละนางแขกจ้าปอลบรามกราตรงไม่ตึงเบื้อไปแตกยอบลงใบกอกตำบดตุเปลตรงไม่ตึงโปรมวยซากรอวันลึกสาวันฟองเย่หุยนักแกงอีเตินเอติกะละนางแขกจ้าปอลบรานักตั้งระบอนตึงดานำวัลติฮวาเตยบานสัญญาสันกวยพามเย็ดปนอาเฮงเกลตรองหุยรอกปุดก็ตะเลงตกดาตัวอันหายเตยบานสัญญาพามกวยประยปรอนอาเฮงตกวันก้าวเติมวันบนเติมให้ดัตติฮวาติบานสัญญาบาร์กวักประยพามนาเฮงตกวันให้นำโกในปันลานอันฟูเติบานพามยศเติมนอสัญญาบาร์ตกแต่บานสัญญาพรำกวักประยพามนาเฮงกรับในนายตื่นมัดตาตกระเบินลำระว่าจีฮันเติกึดเพื่อหน่อยเร่งลำแก่ประนักตั้งตรงทางอัจฉริตุบอลแอนดันลำหอยนักกรับประบินซักนักตั้งตรงทางแก่ปอบอืดเติมเติมประเดินจันแต่ดีngơi tới tàn tục lợp bọ đồng chí đỗ huy cặp cụ bọ tôm trung đảng kiên khoan từng bọ đảng chàr khoan từng bọ chàr hôm nay tàm bọ lơ bọ mbroi rô bay dê lâm huy nắc bồn bọ bồn dập rằm bằng an lắp bợp lơ bọ ngách gripp sắc tù bèl gửi xạ phèl tàm gróp tù bèl bợp gây tlăng lắp bọ xìm tlăng tàn tục nặng tất ngách gà đơ bò hình khơ bợp ai hôm rập bác hành khoan từng bọ đảng chàr tên lá ta grab xạ vào nế tôm ăn trong bác tập bọ về lớp gàl bọm gà đơ bợp ai hôm hành hồi nắc gàl grab rạn trôn ta sọc tài đi hồi nắc grab bọl bọm gà ai đi ta đơ nế ai sợ yết bợp tài lang gồ la ghe bợp tầm tịp mắt người lá tù bèl gà bì đá ai sợ hồi nắc lơ khoan từng bọ chàr đô hủy la đứt lôi bọl bọ bọn dịp rằm mạng ăn trơn dàn tài đi bì đá bọ lơ nhằm sợ gà ai chê grab sạ vào nét tôm ăn trong bắc tập bọ hành ăn với hồi nắc gà bọ chào gà grab hiệp bọ nâng tưng tùng hàng ăn ghé bọ bọ này grab hiệp bọ bọ bọ kêu ma nhằm sò lứt gà hành ăn ghé bọ xìm lăng bọ lửa bọ hồi riêm bọ nạ lửa bọ gây nghỉ tơn bờ grab tục tê dễ hành ngay kẻ lẽ nọ bọ bọ hình khơ tôm hồi nắc bọ bọ
0: ปอกเสียมดลังโปรบาร์เคียงไปยาตะพรำเพื่อบ่จิงติปานบิทือจีหรือโปรตามปอกไก่ดลังโปรดังวัลดงควาตาโปรในโกควาเติมวัลดงจีเวียนดึกเห็นเกียงควากับเตยเกิดเกิลโปรตามปอกไก่ดลังโปรทุ่งดังเกียงความปอกไก่ดลังเปิบหรือโปรสากตาอแก่ดงจีขวิงหรือตันเติมปอกไก่ดลังโปรดังจารความปอกแตงดลังวัลเลือดซาฟูเอ็นđảng bộ và đồng hòa đang e ghép bọn dân tộc bộ đảng lập đủ bộ phàm riêng bộ dịch bộ đảng viên nẹ bữa tầm group đủ bộ bộ kịch lăng bộ đảng và rồi bình xác ra e chân nê lửa bộ ghép gặp ra anh trôn lửa bộ giao bộ trăng lăng dế khăn kỳ chá ta nê lửa bộ nặng tắc ra bộ đảng bộ nụ của nam bộ bộ kẻ ma gần grip tờ bộ trâu thường e là mất ra ar đảng viên đời nặng cra grab cla bởi bộ cha là mất tục bộ đảng dễ khăn đảng viên nơi đồng rôm ra nhụt ti đảng viên điện tử và về khuy nặng gal bộ xìm lăng bởi lửa bộ bởi nề gồ bộ hùi bộ KPI bộ chủ lạ nề gồ bộ tầm gư nằm hay ghé bộ bởi đơn lắp bày bằng đồng chí hùi đi cla ra ảnh trung người tới tạm tục lửa bộ đồng chí Nguyễn Đức Hiển là bài khuy nặng ghé nghị đơn ra ar xìm lăng đồng chí đến lá ta và đồng hoàng vì xìm lăng bỏ nùm dế khăn tạ bạ tân grab bộ bộ giáo lớ tôi rồi vá đưa bờ bè khẩn khớ ngăn tỉa e ta đơn nỉ lửa bộ tàn tung tù môi khàn khẩn sắc tạ lại chàr xa ịa xúc bọ gạch lăng bộ từng chôi cùi sọc rồi bình đồn tốc dế khăn gứt năn mặt sắc tình khàn khẩn sắc tạ lại chàr xa ịa xúc dìm cộm chiên sạc chủ nhang cần cao dế khăn làm khuyến nắc sọc bợp nò nhút đủ bản sắc bè đi cơ xem lăng ADN gứt nức năn khàn khẩn sắc tạ lại chàr